กูตอมนากราเกาลังรายาบายามากูสุบาระมาวังสนามสีดาปนวะอุดาระตินจังกระวังปนิมังอากูกามวะกาปดังอากากาลาตัวอุตังสยาโอดูมาดิอาตุจัมปัตตมัตดาติโกคามิอุไรโนนาวลิอาติโกญาว